ู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถด่วนพิเศษที่5ขบวนรถไฟสายสงบกำลังจะเข้าสู่ชานชาลาที่13ท่านผู้โดยสารโปรดเตรียมตัวให้พร้อม

เรียนผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเตรียมตัวเปลี่ยนขบวนรถไฟขณะนี้ขบวนรถไฟกำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ซึ่งดอกไม้กำลังผลิบานขอเชิญทุกท่านใช้เวลาสักครู่เพื่อมองออกไปนอกหน้าต่างและเก็บเกี่ยวความงดงามระหว่างการเดินทางนี้ด้วยค่ะสถานีต่อไปสถานีสงบ